สังสัยสุยาคบวายสุยาคเดชบุคคลสังเคสังสัยนาสังเคบวายนาเดชบัลลัง